0: ใช่ใช่ใช่ล่ะทำมาได้เดียวยานวังคาริกาเพื่อนเราบอกใช่เดียวบัตรวัยลีกาวเล่กายเดือดลีฮะบัตรวัยลีกาวเล่กายเดือดลีฮะ
1: บัตรวัยลีกาวเล่กายเดือดลีฮะ
0: สมมติว่าเราอยากจะรีบไปอาร์วายเลือกถึงเดือดลีฮะเรดิโอสัพพัลตา
2: เอ็กซ์ตีนทบล์4 เมกะเฮิร์ตซ์
3: นั่นมันไลฟ์